ตลังอุสานตานาคุยลายกูลายกันอารมณ์เซนเอาไรมันตลอดลังกริตามสมะมันละแกจีไม่แน่นอันเอาไปตามไปจีมันหลอกตังการานเปิดตัวดีเห็นฮาเกะอะไรงูในระบบไปจีเห็นตลอดฮาสตูดิโอตลอดเลยวันนี้ดีกันนะฮักเราดังไปจีเห็นกามะอะไรตามจำลิมแต่จะดังอะไรเงี้ยสังอันน่าได้ไปดังฮารามะอะไรเงี้ยสังอันน่าเวลาดาริมันดัว22เดือนบุลานตั้ง20ตลอดเดือนบุลานAnaknya na dua dua ramai ayah alang anak kungiu tak apa hadi alang habeh lahu anak matau mana perlu saya ada bulan dia kuriak no dengar mantra alang teh alang lama kerana sampai tamat peci di nak alang ni lebo peci di tolak lebih ni aku kena tamat dengan larah jaki hangar yang dah ke sampai ani ya apa teh tolak atang kuasa telangusan lebih ni lah ha selalu mantra lem

บาลีนามะญะหุมาเอหุแรงบาบินิกานุกุจะแวงสะกะดุแตงปะงะบาจะแวงปุจุงไป

ักยังบาลายะบุยังสาปุลังกนาฮารียะตาอังเกะตาปังไอฮดาปะเตียงกาลดา